0: มาตั้งความมั่นใจไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดแล้ว
1: ทำไปเรียกสุขุสีเพียงชูร์จ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายอยู่ดูสิ
0: เฮ้ยแม่งมาในงงในคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ